0: วะกากานารายโยวังอิวะกากานารายโยวังอิวะไกเวนเนนติมบาลาเมมิตุโกเดตวะกาตุริมานโกไกกุมารายอะทีไนจีเรียเตนโมมุชิลิ
1: ปิยมชุนเกเดเวลควาโร
2: ปิยมชุนเกเดเวลควาโร